องไปกะอกูไปยังไปฮู้แลกะฮรดทะละอองกูไปสิหาอุนันฮิเนาะละอานไปเอเฟมไปจี้ไปกะ